0: দেখলাই তাই অবহাই ভরম রং নং তিনি সালাই দং মানে হ্যালো
1: তাবু অন্য অন্য ডিজিটাল ফাইতো হবা ডিজিটাল ন রম অন্য মা খাইও তা দিন বুসি হই ন কে যাবো ন গাবনা আং থানা মতন সং তাবু গাকে তো সং কিসা অকরা রং বরম র মানে মাইন্ড মানে কে মানে কে সং কিসা কম নুক দা খাতা বাই কথা আং হিন্দি সং কম
0: นกจังวันนี้ก็ตาบ่คอมพิวเตอร์นึงจงนี่ดาร์ตึงยังขนาดมาหนองก็กิซาซึ่งบ่สาจังนางนะซึ่งบ่เพิ่นนางนะให้ดะไปซึ่งเอเทมโมดจอยน์ตัวตัวซึ่งสาละจังไว้ก็ตามกันเดี๋ยวหันยานก็คิวให้ดะบ่ไปก็เอยาบ่เนาะซึ่งเอเทมโมดจอยน์ตัวตัวเอยาบ่นางสานะมุซงอซึ่งปอกที่มีสามาใบเนี่ยซึ่งเรลบ่ขันยานางนะขาปังบ่ให้ดะบ่ไป
1: นังฮาซัลไคเนี่ยปะเนาะซึ่งต่อมาอาไว้จองบ่ละให้ดิบ่าดอกตะกะนี่ตองออกดุกตุ้ยกระไหนจองอือซึ่งเอยาบ่นางฐานะมะสงว่าซึ่งบ่คู่ไว้สิมี3ใบบ่เนี่ยซึ่งแกจารักขนาดนั้นสิขนาดว่าจารักขนาดตองนั้นแลบ่รอกไทนางละให้ดิบ่ไปก็ซึ่งนอกตะนอกอาริกาเนาะซึ่งเพิ่นละยะนางละเนี่ยทั้งเฮาเนี่ยออกราสาขารณบ่าเจรไหนเอาบ่แบบว่าซึ่งดีเทล ขนาดนั้นให้ได้บ่บ่ายออกราคูสุกุนดินนั้นเนี่ยคือเรื่องว่าแกบ่ายคือเรื่องอังนิ่มใช้กูซออังนิ่มใช้เรื่องไอ้จองอะให้บ่นุกบ่ละแลคาปอระกะริคะเนาะแลคาปอระกะนังนั้นเนี่ยซึ่งเรื่องนั้นนี่ซึ่งออกราสักระนองบ่รำเรื่องนั้นนี่ซึ่งบักบักทะนุกซะก็นึงออกราตุตุเชบุราตุตุเชสักระปอระทิชิชิชิอมรอกแซอัส ขึ้นนั่นเนี่ยให้นุกซะก็ตาอันนี้ขาดตามันดับไปก็ยาบ่เนาะซึ่งว่าชาวบ้านจะมาออสโตสติกะเนาะซึ่งอายุในกาลซาอายุในบอรมรมงอมเนาะซึ่งศิลาเนี่ยซึ่งอายุนี่จะบุราร้องในกองเนาะซึ่งตาบุอังหายเซมเปิลบาไปสาธิตนึงไปมันก็อังตาบุนี่ทานิสรังกะก็อังบ่บ่เนาะเรื่องนี้กําลังนั่งได้ล่ะแท้ดิบ่า
0: next
1: generation เอยาบนบ่างสานะมุสงอตังกะซึงบ่เจมันซักซึงซาจะไว้นะตังก็บ่รำละยะนี่บ่ให้ออกระระไว้กอกทานายบ่ให้กุสุกไว้ระไว้กอกทานายซึ่งพอดเรปอตองให้ดบ่บายตามใครที่นี่แกเขตตมายบอร์ที่นี่แบบว่าจากนั้นซึ่งบ่รำมารูแกบ่ให้ชาลัยที่นี่บ่ให้ชาลัยสุรตายีตามสาจะมันบายไม้กะทารเขตตนี่ไม้นั่งหากะนอกซึออกระสาขารณเนาะซึ่งตุยจุกุย กระทารกะรีกระตาลอกสมลายเอ้ยซึ่งบ่รำมารไหลมาคลุมลายอยู่สารนัสกังตาอันนี้บ่ก็สารนั่นนี่แกตาบ้านี่อามาบ่าวพะนังคาฮาโกนานาทาโกพะนังคาบ้องเนาะซึ่งตุยจุกุยกระทารกะซึ่งมาซารอตาซึ่งคลุมยอกบ่ไว้เอามาเก็บตาบุงดีเนาะนูกจักเลยอ่ะตั้งให้เห็นดีบายเอามาให้นูกจักตาบุงดีเนาะแกเดินบ่เนาะตาเห็นนี่สารนั่นนี่อังสังสายไปเยอะนึงใช่ไหมไม่กระตาลอันนี้เอามาให้รักษาอะไรไม่นี่ขนาดว่าตานอกซะนอกอะไรกันเนาะว่าอันนี้นอกก็ต่อมาให้เยอะอังต้องเพิ่งไอ้จงอ่ะนอกนี่บ่รำเนาะแต่นอกซะนอกอะไรก็บ่เท่าอังอ่ะให้เจ็ดสายอ่ะสังอะไรกินบ่รำเนาะสังตามนี่สบายเนาะบ้านนะบ่ายที่นี่กาลสารเนาะสังสบายอ่ะต้องนะดิฉันก็ต้องนั่งนะให้ดูบ้างสังตาบุกกระตาลใช้ก็นกกระตาลเนาะบ่ต้องนะให้ดูบ้าง
0: เอ้ยเอาบ้านอังสานะมุสงอตาบายเห็นก็เอ้ยเอาบ้านเนาะเดี๋ยวสานะเราก็กระหำกระหำใช่ไหมอ่ะอ่ะสอดต้นใช่กินอะไรเดี๋ยวแล้วแค่หำไปฟงกระหำโดยเนื้อบ่จอดอะไรนั่นนี่ไปเอาซึ่งแต่กิจชื่อให้ในให้กอกดุกไปตรงปากกายาสักกินในเดือนนะฮัลโหล
2: ฟงกระหำแม่ดามฟงกระหำตะคุกบ่รู้นี่ชาวตุ่มไปอังมันใช้จังตัวอะไรกัน
0: বরমজিলাই
2: মানে বরম তো কাছে মানো যাব যে বরক হামজগৈ যে

0: ที่เจบะมันตา
1: อ้าวอ้าว
0: ตองนั่นละบาย
1: อ้าวตองกันเหรอหางนั่นไง
0: ก็ต้องการชอบคนนั้น
1: นางก็รักด่ากูรู้นักขึ้นดิ
0: ต้องการเชื่อเรื่องชนบายอรสามุตาบายปาร์มิตานิตา
1: อ
0: รสามุตาคุ้มสละขอรังเกตาริงดีบุยไปว่าขันจางกันอรสามุ
1: อ้าวตาคุ้มสละขอรัง
0: เ
1: อด่ากู
0: บายปาร์มิตานิตา
1: เอ้ฮัมบาย
0: เอ้ฮัมบายบายเนาะ
1: Pajau seru sengtai asik kebang kok duya saya wui hanya hai sini bukuk saya tini kena tok cak mani resamung bimol bayi resab zak resamung no kena nani pasing utang layanan.